เจปาร์ล็อกได้กิจวิจิงรวายบักเก็ตจิงมุดนายอีคอร์ชาคอร์ดอร์มาร์บัญญังบริกตัวมันตันกระเดกไปละไอกระเทงลาคิซับนี่ละพอยชบกุดจังกับโปรแกรมคิสอร์บัตยังกับบาลวันชพีน่ากับอากาศวานิชลงสงับมันตันใส่กับโปรแกรมกับบบด

กันนี่เลยกาคาชวนิชลองขบวนบรรพุลีเหล่าเอลมาอารวาร์คิมัดบกองสันจงขบวนมันได้สเต็ปกับอาภูนิยตรีอุจิเลวกิลองเล็กชิมบันดาอุบันมินทรีรังบากเจลลาอุคนรัตเกสังมาหากับอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเฟอเรนซ์สลอร์กับวูแมนส์ฟาร์มเมอร์แอนด์ซัสเทนเนเบิลออร์แกนิกอักริคัลเชอร์ปานจิงเอตรีลังอุอัดดิชแนลเดปติคอมมิชเนอร์กับอีสต์เจนเทลสิสเวกอุบะเอโนบรีนาคิปัดบากกับเคลียร์ยัดบัตสุตุงาชัยพงฮัลโหลกับสเปเชียลอินเทนซีฟรีวิชันคอร์ดแอปพลิเคชันกับสกอร์จิลานากับบรรดาโปรแกรมไอจิงฮิกายยูพีเอสซีบัคลัมจิงซิโอนากับบรรดากับแบชอาร์จาร์ฟนิโออาร์จาร์ฟนิโอบัตยอบียงกับชิลองมันเปิลองยาkeduran kop anya simbenda ka silong lajong nong se bat kalang sning ka khubor ka bunya u menteri rang mak ka jela u konrat ke sangma hinen ke sngi ulali bunya simbenda ha ke international conference salor ka women's farmer and sustainable organic agriculture ka long state convention hall hanong ba silong la pelong ya ka ni ka conference da ka tanat rep bat ka bahaka miat jong ki nong rep ha ka jing trai lang bat ka iform organic asia bat ka ni ka conference kala wan ra lang ya ki nong mi khmat na kari bat na bari ki nong thau policy ki reu champang bat ki nong simbenda na kalyang ka rep kariang ha ba kren ha ka jing lang umenti rang ba ka jela ukon rat sang ma ula penpau ya ka jing sim kya jong ka sorkar ya ki policy ki ba pin song nong rep na ki nong rep bat ka rep kariang ka bane su su ukon rat sang ma ula ong ru ba ki kin thei ki dang sa ha preng jong kroi ka par jong ka meglia namar ka rukom sanchar khala jong ka jella ha ka baki kin thei ki de ki nong sumari ka khndau ka siap bar ki kamrem une u mentri rang ba ka jella ola banjer ru ba kum ka ne ka jinglong trai ka kentiu ya ka jingkit khlie ka jingmi ba ka jingbene pensa ka ba shirta u mentri rang ba

0: กันนี้ก็ได้ก็อากาศฟันในฉลองกับบอนเชพีเฮาไลสปะเซาพูเนียวปอยอาร์มีเตอร์มีเดียมบีฟใบรังกัดบรุพลาสปะฮันริวพูซาวกิลเฮิร์ตส์กุมจูรูพิลาเบญยศเงยงี้ลังบากดีทีเอชบัดนิวส์ออนแอร์อัพปาร์ลองนอสงับหากันนี้ก็ปวงีปิดยังสงบไฮพีบารอชากะโปรแกรมเริ่มไปกี่กันไทยเดฮากันิกปัวร์กินิสดังยากันิกโปรแกรมดากะจิงเกรนนาอีเวนากินงสงับฮากะเบเดบัดกะจิงสเนวจงอีกุมกะกันไทย
1: งาอีบารีลิงดอฮากันิกปัวร์งกว่าบัดสงฮาพีกิปารานงสงับคัมตามีกิกันไทยยากะจิงนันคัมยากะปุลีพุเทกุมกันไทยบะกุมกะลองกะเมงสงอบันปุปาบะฮากันิกปัวร์บะมันตากะบะกงซันเอกะลองบัดปุนกุบัวยากิกันไทยฮากะปุลีพุเทฮาบากิกันไทยลานีกิลองกะเมกิลองกิบะนังบัสตานกะปินอีบากิกันไทยกิดันยากะจิงซูทูบัดกะจิงแชมพังฮากิบะบูนกิลยังกะจิงนังกะจิงสตาร์กะปินลองรูยากิกันไทยบะเคนยอยากิลาบะเพลบะเพลบันเป็นอียาลากระสับกระพองกระบักดอนบะบันกันเตียวยากระลองเยียงลองแซมบะกุมจูบะบันโนสินยังฮักเอ็มลังสาลังกระปุลีพุเทียอมบะกะไอบัวยากิเคนไทยเฮนไรกระปลองรูยากิบะกันเต็บยากะเอกระบะเดย์บะกะเอกระบะลันกระปลองรูยากิบะกันนั่งคำแชมพังชูชูฮักกระรุกอมกุมโนบันเป็นไรบันเป็นยายาอุปวดอุสามเตฮาบะกุนกระเอกระบังกว่าบันองกระลองบะกระจิงปุลีกระลองกระบะกงซันนำตาบารอเฮนไรคำตามเออยากิเคนไทยคุบเลยชิบุน
0: ปาร์ลองนอสงับเงียยาชพรังบัดกับโปรแกรมเริ่มไปกี่กันไทยดากบังเงียพายฮักกันิกปัวชากะอินเทอร์วิวบัดอีกองอีบาลารีฮุนมาลัยฮัลโหลกะคำทันจานบัดกะรูคอมเป็นวันดูร์นิชนาดีไซน์ยากิจิงเรียมจิงเบจจงกีคาซีคุบเลยพีบารอกีนอสงับนิสงกเมนชิบุนเอะบะฮักกันิกปัวงิดอนฮักกันิกสตูดิโอยาอีกองอีบาลารีฮุนมาลัยอีบาลองอีเวนากีบาลาเซงยากะคำฮากะบิเดบันกะคำทันจานบัดกิรุความเป็นวันดูร์เนบันชนาดีไซน์ยากินีกีจิงเรียมจิงเบจจงกิคาซีฮักกันิกปัวเกบะมันตาเตฮักกันิกปัวฮัชวาบังเงินเชียมยากิกะตุกันิกีจิงกะลีนับเรียงสมภาช่วยพีกองอีบาชักกันิกโปรแกรมนักเรียนสแคมบาลังบากันิกจิงยากเรนบัดพีกันลองกะจิงมันโตยยากีปาร์ล็อกนอสนับบาลเซมักิรูหากเวกสิงีกินชิมเลมยากันเอกสินจามกันนุกซากบะพีโยมาพีบัดกันไอเลมยากิตาชักยุไวปัดแต่หากันเอกปัวหากมันิงคงเอจัดอุมนุพิลาสตังยากันเอกกาคานาทายจานบันเป็นวันดูเรียกิตากิจานคาซีบัดพีไอกระเตงคุมโนยากะ
2: หากบันิงคงเอไอคุบเลียพีรุกงบัดคุบเลชิบุนบะพีไอยากันเอกปัวยังอาบังอาละบันยทุยากันเอกกาสตอรี่กับจงอาบันจุบับยากันเอกจิงคลีหากบันิงคงงัสดังยากันเอกคัมเฮาส์เนมอาร์ฮาจาร์คันริวถ้ากระทักสเนมกระเดียกสเนมกับบางกระดังดอนฮาบังกลอร
0: ์
2: ที่งั้นเงี้ยวคุณบากาคำชิตอมยังอาบันดอนชาบาร์บันยัตรีบัดกีนองทันน้ำมารังกระเดียบันดอนฮาจานกีนองทันบางละบันยาคันติวเลมยี่กีคุณโนบันทันยี่กีจันแต่งวันพายโนฮักตัวสเนมแต่งั้นดังยี่กันเองคำฮาสเนมอาร์ฮาจาร์คันริวบัดกับกระเทงจงกันเองกับแบรนด์จงอากระเดียกินีโฮที่กระจิมุดจงกินีโฮกระเดียกินเอกเองแต่กระเดียกับ expression กับบางอิชัดองบาฮับหอยกระเดียกับบางงาชิมนักรุกอมองจงอีหังไตฮับหอยอุ้มเดนกินีโฮกมดกินเอกเอง
0: นิสุตนาชิบุเนะบัพยโยบันปัตย์กัตตะกักันเตียนรู้กมดกายาทุเลมิงิชภาคีจึงหมดจงกัตตะกักันเตียนกินีโฮหากัก

คุณเลยพี่บารอกี่บารอกน้องสงับกันนี่ก็ได้กับอากาศวานีฉลองวัดซาชิเซียนปาร์กนี่เป็นยังสงบหายพี่ชากับโปรแกรม Best of Ghazal ปากันนี่กับโปรแกรม Best of Ghazal นี่ดันมันเป็นสงบชูพี่กับจิงไรจงอุปันกาจุดาสกับจิงไรกับบลาไอกับเต็งกิ้มุดเซโดสตีกับรุ่งเย่จาระคัลเพิร์มิลิงเย่กับฮันนี่พี่อาร์กีบัดกุมจูรุกับจิงไรอุนกี้อาโคเซมัสติดาอุปันกาจูดาสกิเมนปาร์ล็อกฟินัยสาบันนี้ฮักันนี้กับโปรแกรม Best of Ghazal บัดพินสงอตนัดรุ่ยกินนี้กับจิงไรกับวันชูพี่นักอากาศฟานีฉลอง